ัสสะกาสุวะบุรุงกะโอดะดะยวงตูนาละมะยับกะอริมปัตสัมไปงะไกลิมะนะตูสะตูมิงูบารูกิตะเอกะวะอุดะกะกิตะเอกะตูกะวะสิบารังตุงะนะระยากะกะตะปรางะมิลัญญากะมะญาญะตุกนาคายะกูกระกิตะเอกะวะสมวะกิตะนิงาดีกะบันนะกะ